0: ันนี้ตอนนี้เรามีอาหารประมาณนี้ละเรามีอาหารประมาณนี้ข้าวหน้าเป็ดใช่ไหม
1: ครับเพิ่มพวกบะหมี่อะไรแบบนี
0: ้บะหมี่เหรอ
2: 作为创始人的女儿，阿姐接过家族的厨艺与事业，扛起多家门店的运营与管理，守住老味道的同时，她也在不断突破边界。这道全新研发的酸辣鱼，正是传承与融合的最好诠释。规整的鱼肉块是菜品口感的基础，